บแดนเกินคุณจะไปเดาดอยยาวมันจะมีอาสินปาจะมาเท่าลับเจ้าคนมันจะมีอาสินปาเนี่ยปัจจุบันมีเงินดังไม่คุ้มบ่เอาขาดหน้าคุณจะ

ดูไล่ที่ฟ้าซ้ำมาฝาดใหญ่ไล่ไล่จอยกลายร้านน้ำอู้ฝรั่งมาลิกมาลิกจอบอับดาลัยมาลิกจอบอับดาลัยน่ะชะชะกันใหญ่กิบจอบอับดาลัยน่ะชะชะกันใหญ่อะไรจอบมาเรียนมาชะชะกันใหญ่